อันนี้นิยายอันปีกริปินัยดับกะนั่งนิยายอันปีกริปินัยทำไมพระอายปุยยังมุนตรงเทวทานโซกริปินัยนู้ตายยังตรัสรลันตัวเวงตัวมาด้วยพระเยซูสรลังยังนั่งพระเยซูเลียบ้องชีวิตระบาดตรงสำหรับยังพระจงคืนปุบบริษัทเมียนจิตด้วยตรงอันนี้มูลให้พระอายพระเป็นอิมบริษัทมาในชีวิตยังสำหรับช่วยอายยังตราบตามพระอายยังสรลันด้วยพระเปลือตัชเรตระบาดพระการขนมจิตระบาดยังยังไอ้หน่อยขนองกรมมวยแสนบนเมืองบนผลเนี่ยปันไตยยังตรอการคลายเปรย์ยังตรอกราบนึงทวายบังคมเปรย์ในทันโซเปรย์อติโคมันทวายบังคมเปรย์เซิงเตยนึงพูดบริษัทเมียนเซกเดจนัวระบบปรีซีกิจูโดยตรงเปียวพระเยซูในภายในนี้พระเยซูจูตรงไอ้ชนะครบสักเดลบุญเปียวตรงในขนองพระบิดานั่งยืนตรัสกับจูโดยขณีบ่ายยังในขนองพระไอ้จุยอายังชนะครบเพลียในขนมวิรณะชมพูต่อไปยังคืนผู้บริสุทธิ์คลาตรกาสลับมุนพระยีมามันสลับได้สาจงื้อสลับได้สากี่จับกี่ทัวบาปกี่สมลับปีปลัวเน็ตนี่ทัวสมอตรองช่วยเปรย์ในจงคร้ายขนมตำนังละอ่อนนี่เมียนพอร์เมียนละอ่อนสำหรับปวดนี่สมเอลโคดับไปขยมโคลื้อสมเลงปีเลเมกทาโจกัดตึกโดยชนะทาปีนี้เตมุกอเนตนาดาวสลาบขนงเปรอมจานุเมียนเปาหายเปรวิตเนียนตรงเมียนปันตูทาหนงหายกือดำใบอายกีบานชอบสมราปีครบแตงกานุยฮอดระบกเกเดบิดกาเกทั่วก็ตามเกจบประดังมนุคลาตรสลาบได้สาเก็บสายดำนังออประมันจองเอากิบัตตกเช็ดประทาบากิสลาบได้สาสายดำนังออกี่บานมีนเปล่าหายกี่มีนอากาศสมรักพระเยซูหาสักเดย์สลับเชียกาเด็กลูดปีพรัวเปลตรงยังมาเวงตรงอายรูลังเวงยังดังหายสมัยจงกรายมีนเวทนีดวคลังคลังจียงภายในนี้ทลับเคิงสำหรับผู้บริสัทสมัยจงกรายเชียเปเวลีเวทนีคลังได้ยังมันตัวเวทนาพิเพรียพรมเปลมุกบันไดยังบันมีเวทนาพิพรัวมีมนุษย์จังทัวบาปยังซาตังจังทัวบาปยังเฟรทาบาสลาบในมุนสมัยนี้มาดอลบันเปล่าหายยังอดตรกาตะตูเวทนีนูอันนี้ช่วยเอายังอดคลายใจบางทีจงทั่วบาปเพรียพรับยังอดทมุดใจบางทีจงสำลับยังมันไอใจเพรียตายยังไอสำราปีกรุบคางีระบอยยังอันนั้นมีนตำนังออมวยเตียดสัปดาห์คราวยังเมื่อละนิจบาปันไตอะไรยังตะเมื่อครองโคดับบูนระหอดดอลชอบชมพุกนี้ในนิจเยออมปีเพรยังมาเป็งเปลี่ยวตำนังละอ้อแต่งใบมุก

0: คณิกาปี
1: งึบบัสัน
0: กัดอันเตะเอ็ดดับเบิ้ลกีตาร์ยนยานบุญการถึงเป็นเพลงเหตุให้หนึ่ง

เนี่ยคือแต่ตัวเราปรองตะลึงดำนั่งยืนอัมพีหายจัดไว้การบอกอะไร

านังมีนอไว้กัดเฟอร์ไอรอบเลียนเนี่ยนะกวาดเตรมไปเรียบจำกวาดอาบ่าวจักรวาลเตียงมูลประดามยอดไล่ในอมบามเครียมในเตคือเตะหรือปนลือแล้วนี้บันตัง

0: รวดไตรทางแน่เป็นเสท่าน้องให้นาแต่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนื้อการโดยต้มเตียงกาไตรเชก็เจตีกวบดอกในโมมกูใบพร้อมเตียงพร้อมเตียงอัปใดแด่พบ
1: เอวาสดับนสต้นปะแอมละหวงดับประดามเมียงต้องใส่ลึกวงจัดกดหนังเมียนสมัครเลิฟปีมแพลเชอร์นี้ตัวบ้านนังปอดจูนสมัติไอเตียนตัวจิตเตียร์บอฟเฟียลักเตียดกดกงเตียพร้อมฝังอาบันบอริโพแพลชก่อนยุ่งยงปัดกอดดำเนสมอตรองตั้งจมพัวประปุ่นพวกเชียงกระดับดอลกระตั้งบัน
0: เนี่ยดังปะเนี่ยประกอบเพื่อนังนู้นเนี่ยบอมตามขมิ้นเนี่ยไอ้นัง
1: ยังได้ประโยชน์เพราะหลวงพ่อนคือบอบรอดามนังเอวามันบันติสามมันตกจัดแต่รับทเวตเลยมนุษย์เลียนเนี่ย
0: โดยในเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยก็ไม่ได้สลับนู้เจียอย่างนั้นนู้ใส่กระดาษดำ
1: มันติดเตียดแม่ด้าเป็นยังกอดปุ๊กเกน้องสดบอกสิเอาไปในเอาไพ่บนลือทอม